नै आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वेव सिपा सिसप सी चमसी मीटर होपा चिसे भा किलो हस मै मचला खामताई खामती हो को मा हो मने वन पुक्थु लानी पीटे सो हिंग पा साउ तो इंगनाजी पी म सो हिंग साउ हु नन अगस्त नै हावन नम हो วัดีคุณสิงคุณเมืองตั้งลายเหมาะสมนำข้ามมาในเฮในทอมขาตา External Affairs Minister ดร.เอสจัยสังกรตั้ง Permanent Representative ลก United Nations ลกสิบจีดเมืองเขาไม่หุบนังกาเขาเจ้าตั้งลงออกลีภายมาเมืองอินเดียเฮาตะขานำข้ามใน External Affairs Minister Social Media ใหม่เตรียมนายสีปอยมานำหอ Medical Counseling Committee เข้า Round 1 Registration อันหัง Need UG Counseling ปีเมื่อสองเฮงสาวหูในลกมาในที่พุทธหูหายยาวตั้งมัน Round 1 Registration ขึ้นสำฟีเปเมนในเขา

ตื่นเนินในอากอส12วัน3นาทีไฟคำที่ปดสู่หอราคาซ้อนเหล็กในเข้าปังอันพระเจ้าที่ซ้อนในเฮอในเลี่ยมเอาโลกโฮเอาซีตื่น13อากอสเนินในที่ปดสู่คนลง District Administration ICR เขาวันเจเนอันติมาไหมลกเป็ดนารีเอาซีตือเกานารี Civil Defense Mock Drill อันหนึ่งที่ตั้งนี่ที่เดรานาตุง Government College อิตานากรไหม Emergency Preparedness Exercise ในเขาก็ที่ฮิตเป้นำหอหัง10หามินิตอิตานากร Capital Region ไหมไพ่ที่เตียบหลกเป็ดนาฬิเอาซีตือเป็ดนาฬิสิบหามินิตกุ้นสิงเมืองเขาเขียนซีตั้งลงตั้งเมืองไพ่ในหื้นในเขาเฮาในเอามอดมือยานอามือนำข้ามในหลก District Administration เตรียมนายซีปล่อยมานำหอDepartment of Youth Affairs, Government of Arunachal Pradesh, Tangkob, My Bharat Khansam, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Humsi, Phong Lakha Son Lik Nai Khau Mai Khien Ma, Hau Nai Khau Tu Lien, Gems of India Challenge, Arunachal Pradesh Namai. Tu Lien Nai Pong,ไข่ปงไข่ข้ามนำหอ Department Education Institution Youth Organization NSS Volunteer My Bharat Member Startup Tourism Stakeholder NGO ขันสำ Local Communities เข้าไม่เฮาในเขานำหอราคาส่วนเล็กลกดูจีขันดูGovernment College Tawang Wan Manga Innovation Challenge Proposal Nai Tak Pe Kanka Thad Nun Leung Hit Internship Si Tang Lai Government Department Muyan Summer Vacation Mai Presentation Program Nai Na Guidance DC Tawang Namir Egmo Mai Tak Tangka Takha Ho Member Delegation Khong Confederation of ServiceAssociation of Arunachal Pradesh KE Panyur District Mai Nu Man Ngun Piet Kokte DC KE Panyur Ankita Misra Mai Niyati District Secretariat Building Yachuli Mai Manga Ngun Ap Haka Hang Relief Khansam Rehabilitation Kun Hun An Nam Thuom Nai Khau MaiFormer champion PV Sindhu Tang Pien Kau Sitka Women Single Tu Lin Mai Nia Di BWF World Badminton Championship Pimu Song Heng Sao Ho Mai Tu Lin Nai Nia Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi Mai Ti Lin Lok Nuen August Nai Sipchit Wan Au Si Tu Sao Sam Wan Nam Hoขั้นสำจะห้างมันไหนก็ข้ามจะใครในน้ำหอมันไหนมุ้ยข้ามไหมหลกนั่งจีนว่ามันจีแม้ให้ในทอมขา